ชก็อารมอดุงลำเดียวหาหางไอ้ดำจีพาละพุ่งบริดำนั่นแหละความตะเทลานอยู่นั่นแหละความตัวมุเทลานมาก็จักยายบ่ไอ้ลานบุญมวนแต่ตุ่มใดก็ดีสิอาดุกเนายาวยาวลำกาวตัวบักมทอลอจักละบักดำกาวยาวยาวนาดาดาดวนดวนซูนก็สอกโอ้พุ่งตีเกรียเวียนไว้เชียนบากกำรักลาวตีพุ่งดาวกรันงานเก่าไว้นิ่งเก่านิ่ง

ังบิกมรังเตรมตาเอียมเละเอระเตรียงแปกไปบิมาเปรมายเตรดุบในเตือนนับพอได้กับไปบิมาเปรมีชิมเนียบิเตียบไรตัวดวนนั่นแหละก็จ่ายลันอยู่กันตรุตีลาก็จ่ายลันเอียลางก็จ่ายเอ็มเนียบวนสร้างกันบุญในเอราเว